0: ซาโรยมกไห่ชื่อมวยพระเยซูโลกเนี่ยหนึ่งเมียนชีวิตดอยู่อองแวงคือชีวิตออกกาไอเล่านี่โลกเนี่ยหนึ่งบนต่อการศึกษาปีตรงไอการแต่จบาตัวเตียดให้หนึ่งข้อมปรังถือเจอคุมรู้ดอนเนี่ยพองเจนเน
1: จมเรียบสัวบางปอนแต่งอักเนียยมจังส้มไอเนี่ยแต่งอักเนียมีนทั้งไงบริษัทเจียสบายทั้งไงนี่ทั้งไงนี่ในขนมเพรเวียร์บางยังในแผ่นใดเกมีนทั้งไงปีเสะตัวยังทเวอร์โรชน้ำเจียทั้งไงสตรีมีนทั้งไงกาอัติคานให้อัติคราวิยังดังท่ามีนทั้งไงในสัตว์นิรีสำหรับอันตรายจีดให้ขนมเพรเวียยิงโยทั้งไงนี้ทั้งไงสาวขนมทั้งไงสาวติมวยขนมขายใบสำหรับทั้งไงการอธิษฐานพิเศษสำหรับสตรีตอนที่ยังมีน้ำน้อยสบายเรื่อยต้องไปมีเย่มีการอธิบายสำหรับใจใจเพรมันตูชมวยบางปองทั้งไงนี่จำนองจึงระบาการอธิบายเขียนทั้งไงนี่เจียการอธิษฐานในทั้งไงจงคราวิสมอธิษฐานชมวยเขียนมุ่งยิงแบบเพรกุปีเอาเปรโวไปได้ในนครทานซัวก่อนสมอเปรกุนตรงอายุงบันจูบจุมเขี้ยในขนมเพรเวียหรือก็ในตามเตี้ยตามตัวซับสำหรับทวายมงคลทั้งไงนี่สมอเปรกุนตรงอายุงเมียนการอธิษฐานให้สมไอบังปอนถึงอักเขี้ยอันอธิษฐานจราตัวจราตัวในขนมทั้งไงจงคราวิระบายงสมอเปรกุนขนมเนียมระบายพระเยซูอาเมนในขนมคุมปียอสเวจมพุพรัมให้คอดอกใบดอกดอกพรัมยังไอเคิงปู่อิสราเอลเกเรียบจอมสำหรับฉลองกัดตัวได้คานันได้ได้พิจารณาระบบเกสมอันคอนังเซน
2: ไอ้ขนมเกลียดายุสเวชต่อกรงเยริโคนุกบจวนจิโลกเงือบพเนจรหลังเคยมนุษย์มันเนี่ยกำปองแต่โชว์ในหมกโลกเมียนแตงกันได้โรโฮจิสไรโลกก็โจลเตสัวธาแต่โลกกันคางยังขยมหรือคางปุกมังสตรายระบอยังขยมเนี่ยนุชลอยตอบธาเตอันบันเมาทเวจิกมปูเลปุกโปลพองปริเยโฮวาวินนูยูสเวก็ตุ่มเละคลวนกราบกับหมกหนึ่งใดทวายวงกลมสู้หาตาเปรอมจ่าในตู้วงกลมจ้องเมียนเปรบรรทุลดอกตู้วงกลมเจียบ้ามมราตรงท่าโดยมาใดเนะได้เชี่ยคำปูเลือปัวโปลพองปริเยโฮวาก็ปรับท่าโจลดอสไวเชิงจิงเตอร์ตบกันไลน์ได้โชว์เนินุเจียกันไลน์บริสุทธิ์รูยูสเวก็ทัวตามเดชโน
1: ฮายขนมข้อนั้นยังเคืองทั้งไงจงคราวิระบักเกมุนเกโจไดคานันยังสับทงไงยังในขนมทงไงจงคราวิมุนยังตัวทานสัวไดสัญญาระบักยังต่อการอธิบายทงไงนี้คุณจงไอเลิกเรื่องระบักยศเวให้ยังโยไม่เรียนมาปีเอาไว้การล้างมือยศเวสำหรับยังสอบทั้งไงสมบัติพระคัมภีร์ตัวโครินธ์ตีมวยจมูกดับหายคอดับมวยขนมคอนี้ยังไอ้เคืองท่าดาหัดเอาไว้พระคัมภีร์ระบายยังมีเรื่องจราน
2: Rí ai cá tên nụ, bàn cát mọc đòi kế tốt chưa cầm rù, hai